ก้อยฟังกำคับ12ปันหน้าปิ้นบ้านเกิดเมืองนอนผัวขาในกำคับครับว่าเบาว่าอยู่ตั้งใดเบาว่าอยู่เต้นใดยังบ่ลืมกึดจบบ้านเกิดเมืองนอน12ปันหน้าบ้านเกิดเมืองนอนผัวขาอยู่12ปันหน้าบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ก็ให้ฟังกำครับยิงเลียใจครับโกะกันในกำครับครับว่าอย่าเมอเดินปิ่งชิผะคำน้องเลียใจนั่งอยู่หิมนำของคำอุบสูเยิ่มกันนั่นเฮาสองหาได้เสียงหย่าฮักเปี่ยงกันเอานำของคำปิ้นสะขี้จืดจำชิบเหมือนปั้นปีความฮักเฮาบ่จางพักกัน

พี่น้องผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผาะกำคับก็ซ้ำแล้วปอกหน้ามาก้อยโตเผาะแถมยินดีกับต่างหลายหับฟัง

唱完你来四门红一路凉怎么拼两下一路凉怎么那么冷心中浪中做白金钢丝我们大怪出兵几门法将来不能

0: 太狗了，
1: 做梦当龙龙。
2: 唔系，黑龙来朝天，沙拉古鲁劈啖龙啦，绿色的，绿色的，红豆一分别。黄狗带，横排送人三星红。
0: 人来，五哈，停。

0: 病毒气魄难不安病绕定力
1: 黄天爱他
0: 养个贴托龙台当起合拜了他

0: 必杀的，不够戒呀，用炸黑也飞，当干部的好，管路上怎么跳，应对呀，
1: 到时管好，都放在李三最强了。

0: 顺中山。
1: 少爷，双河南汉公公，没让团做好。

0: 拉狗，莫变色啊！王必要啊！
1: 不的嘞，三的呢？
0: 不的嘞，三的呢？不的嘞，三的呢？不的嘞。

呀，白木都拿纳入那么宽过，是啊，草棚基草城嘎起来，因为是以昂草路宽矮，正破农能难，我爱么宽着，专门打个。

ยะแปมตุนานนาลูนามควันก่อมุงกันจาทะนางทะจันไอชีชามู่ใส่งูไอมควันเจ

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงตั้งใครเขามาปอกไตเขาตีตั้งใครตั้งไหนนั้นที่หลักปีบางทีนั้นคนโน้ฝ่ายกันดิกได้วิสาทั้งฝ่ายกันดีเยี่ยมทับต้อนพี่น้องกว้างตีมาได้เยี่ยมท้องปิ่วเดินเส้นเขาจับเที่ยงฝ่ายกันทิ้งก่อนกัดซาดีเยี่ยมท้องปิ่วเดินเขาปล่อยจ่าเรื่องบ่อยไรบางทีนั้นมีอ่องที่ล้ำไหนเป็นอ่องตีเขาปล่อยจ่าเรื่องบ่อยเมื่อเขาปล่อยโก้ชินมีคนมาดีเยี่ยมดำเมียงไตผู้คิดกันเดียนโตเดียนขิงเดินเท้าชิบิดโคอยู่แล้วคุยคิดกันเดียนโตเดียนขิงได้ยินคุยไรจำได้นักบัตรขม่าหลังนักบัตรกึ่งหลังเถิงนักบัตรต้องสามหลังเบลินเดิงตัวเล่นเปียดว่องแค้นผ่านสร้างมีกระยกสงเทียนเต๋อหมาในวิ่งคนมินในจำได้ส่งเงินนำเต๋อหมาน้ำฉีปีกไก่โฮมย้ำแล้วรีปากไปปากเปียดฉับสามไปสี่อยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจ่าเรื่องไรในเติงเขาตั้งป่านเบิงมีคนข้ามองตีกาหมาบนเตอสาวเอ็ดกุ๊กเตกโกลองเห็ดตีตึกโตกันหมาเข้าย้ำสามปีไรปอเห็ดเดอร์จ่าซามีคนตายกาเจ็บบนเสียงโกลูกสาวส่งเงินโลสมกาบนเตอเปียดปากกุ๊กเตไม่เห็นย้ำได้สาบถอมเข่าชะดังเบอร์เจอไรอยู่เขาปล่อยโกชินปล่อยจ่าเรื่อยมอยไรเดอเรียนดินบังยินนั่นไรคนหมาดีมท้องปิ่วไรเกี่ยนน้ำหลาเตอตอนนกกันนะของเครื่องขวางกาตั้งบนดีป่าถึงจีวิ้งเก่าเปียเดดิกไรวีจ่าของคือของกาดกเดินม่านสนอาเมียวก้าก้าหยบหยบถึงเครื่องจินตั้งไข่เนข่างวิ้งบังยินดันอิงเปิงปังปล่อยเปียดปากป้ายหลังเอาลองข่มกูของคือของกาตั้งปฏิป่าส่วนเสิร์ฟดิกไรวีจ่าของคือของกาฝ่ายการผ่านสร้างดิกไรวีจ่าเฉลยเตือเข้าเลิกฝ่ายการตีมท้องเปียวไรกาเฮิร์มีเมียวเหลิงห้องวามเบอร์วันบังยินลันในเช่นให้เปียเดออกมาอยู่เลยเขาปล่อยจ่าเรื่องมอยไรลองโป้เข้าติกปลาเจอไรเดินล้าให้ถังจัดเยี่ยนย่างคานี่ที่เทียนไทยแกมีก้นน้ำไหลกระจำตุยอยู่เลยปองกันนะไรผู้หวันถึงเปียงหยาตังกัดการให้นะอาเมียวคานี่ผมมีม้าเห็นปีไรมีก้นดีเอ็มตั้งเติงกวางตีกาถึงเดินลอยจิ้นหมายสันไรกาท้องดีเดินสนิ่งเท่ามุนบุไรกาถึงยิ้มถังไฟก้นน้าช่อมนิ่งในจิ้มจิ้นน้ำหนึ่งกายิ่มตัวเองบอกเชียนเขาวันออกเฮ้ยโตขิงโปเล่ดื้อมอยดีๆอยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจ่าดื้อมอยในอ่องดีมทั้งสันกูคักปองจอมดีดองเปอร์ป้าปองกันในเหตุดีฝ่ายกันผ่านสร้างในปัดเปดีซากาดซาโปเล่ทุกเถาฝ่ายกันดีมท้องผิวทิ้งก้อนดีอ่องดีมท้องผิวปองเมดีดองอันเปิ้นมาใครหมอกเจอไรตั้งเสินหยิบตื้อตีจากหยิจีเยี่ยวพินไทยหยิ่วท่อนตุ่ยเชียนชีกวนลิสีตงตัวฝงปองการดีเยี่ยมกาเจ็ดตุ่ยกูเขาย้ำผมย้ำเสินวันนี้จู่พยักฝงปองการจี้ตีหกหลังเมียงกันกาถึงวิ่งคนบินวิ่งเป้าสันชิบฟองปะน้าเจ้าวิ่งดีจางที่ฉินเจ้าเจอไหลปองการดีเยี่ยมหลักหลาไหลกาปองการเจียมตุ่ยจี้เหลตัวรองอันโปเป็นรองโบไหลกาปองปัดกำเดียวเต้าโทดิษเบอยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจ่าเรื่อยมอยปีไหลอึ่งตีคนเบนตีจางตีชินสิบสองปัญหาเจอไหลอยู่ตั้งเติงเป็นว่องตีเขาปล่อยจ่าเรื่อยมอยมีคนมาเดียมนำแมงสิบันหันเชียงนวลเดอร์ตีชินมีคนคาดหวนน้ำสีปีกไก่โฮมย้ำเดอร์ตีปักไหลก็สิบกันในคนเบนอยู่ตั้งเติงเป็นเจวิ้งมีคนหูกามาเดียมนำแมงสิบันหันเบลันสิบได้เจ็ดหวนไฟจูป้องมัวออกไหลฮุบไหลฝ่ายกันดีเยี่ยมเบอร์เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจ่าเรื่อยไปเบอร์สอยไปเศร้าปีไรม้าไปไปอยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจ่าเรื่อยไปปีไรมีคนคาดกามาเมืองเฮียนนานดีเยี่ยมไทยน้ำฉีปีกไก่โฮมน้ำเนื้อที่ปักไรสามสิบดันไทยคนบินตาดีตีจางเจอไรเป็นอ่องตีมีคนม้าดีเยี่ยมดำเมียงนันตีชินเต้อของมีคนม้า

0: 里行南德马乡，玉龙雪山、满天玉花园、十方本那原始森林公园，以上古今奇者来，并往地南蒙云南米干马地行南边南。有平安地毯，无论是被喜欢，当去跟连多连行，爱知闽古湖也隐晦，无所应白手臂来往面或者好。逢当多去跟连多连行等总过。当龙站内六八坎869人，六八人89人，六八党83人，当南门40本。当南站内六八坎内，并龙岸甲落等去跟连多连行内，站内南阳市古皮坛。波特跟12八，有了会去跟连多连行在银会内，站内六八坎南阳市本。米埔去跟连多连行本因南11个。อยู่เลยลองคิดกันเด่นโดดเด่นขิงได้ยินคุยบอกเลยจำได้หลักบัตรคำห้าหลังหลักบัตรเกินหลังหนึ่งหลักบัตรสองสามหลังฝ่ายการคิดกันเด่นโดดเด่นขิงในจำได้อ่องเพียงจำหลังเดินไล่หัวปลายหมายไปลูกปีเลยมาฝ่ายการอุกจ่าและวิ่งคนมินได้ดิ่มเหมือนดีตอนมาปีเลยเดินนั่งตัวเล่นเปียดตั้งวิ่งว่างกันผ่านสร้างมีไกด์ดีมาดำเติมมาเลยตั้งหลงจำได้ส่งเงินดำเติมมาแล้วรีบักไปปักเปียดฉับฉันไปสิเธออ้องการผ่านสั่งกงยี่หลงเธอจำได้ส่งเงินนับเติมหาแล้วรีบักไปเรื่องไปสิเขาวงในดิ่งส้มอาเมเตอร์อ่างโตล่าตั้งปนตีป่าปังปล่อยตีเปียไข่ฝ่ายการผ่านสั่งดิ่งส้มอาเมเตอร์อ่างเตอร์ของเนื้อเตอร์ของเจ้าลำสามปัดอยู่ปังขวางช้างเดวิงเมืองขวัญยกเหตุปังปล่อยเอาลองซ่อนเสิร์ฟติดได้วีซ่าของคือขวางกาเปียไข่กับเสิร์ฟไม่เก่าอิงเปิงปล่อยกู้ชินมีคนดีมท่องเปี่ยวน้ำหน้าตือตอนในเฮาฝ่ายกันเฝอดิ่งนิกไรวีจ่าการเดียมในคนรู้กันหาเต่าโทดิ่งส้มอาเมลตืออ่างในไปออกเถอลอยหากาถึงตั้งปนตีป่าโตล่าตั้งปนตีป่าดมเจ้าทงหินชูปู่อยู่เมื่อลันสิบได้เจ็ดวันโปงหมอกไหลหุบไปปัดเบิดไหลม้าใหม่ไปโยเขาปล่อยกู้ชินปล่อยจะเริ่มไว้เจ็ดวันในตั้งปานเบิงมีคนข้ามอ่องตีไปตั้งกะหมาน้ำตักปลาขึ้นถึงเสาเหตุกุ๊กตีเสียงสีปักปุ่นโกน้ำสีปีกไก่โฮมน้ำนรีปักไปต่องไปจิตอยู่เขาปล่อยกู้ชินปล่อยจะลื้อไหวไหลปานเมืองตั้งตึงในดิ่มเหมือนในโคเถาโตถึงบริเวณสิบได้จิตวันลองวูชินสื่อจื่อจินชินตั้งตึงตั้งปีกไก่โฮมย้ำแตกกันหมาอีย้อมหมานรีปักไปเสาสามไปจิตตั้งนรีปักได้จิตเขาสอนมันในหมาลองเหตุดีกันเติงเยมันในหนักแข็งหมาเมื่อเล่นสิบได้เจ็ดวันฝงเสกคู่ใส่วุ้งจองต้านว่าเติงซาเธออยู่เลยเขาย้ำป้นกาสาวชีไรดีในหมาตึกโตตั้งไปหมักป้าซื้อเติงเยมันปากอาชิบกวักฝงเสกคู่ใส่วุ้งจองตื้อหมักเตียกตันเต่าเต้าตันตั้งเหลียงเบนหุ่นเฉี่ยไปหมักกาตึกโตปางเหลียงเบนซาเธอดียาเติ้งข้าดีเติ้งกู้ว่างกู้จีจีช้างไอ้ปู่ข้าก็จีจีช้างตั้งอ่องตีมูสึกน้ำไหลตั้งหลงเห็นกลนไตกะสามโกบาดสังกะ36โกจาซาตีไต่เจินฟูไม่ถีปันกงสือพงหมอกไหลหุบไปหาดกเบอร์สวยไปสาวสามปีนั่นสิบได้จิตวันเติงปาเลอร์สือทันเติงยี่เฉลี่ยตึกโตกันมาปัดเบอร์เขาล้ำสามปีไหลพอเห็นกลนเอื้องตีจาซาไหลไต่สมกับพ้นเต๋อเจ็ดปุ่นเสียงโกตั้งหลงรู้สมส่งเงินกะปนเตอเปียดปากกุ๊กเต๋อเหมยเฮียนอันจิมใกล้ต้านไข่ไหลเป็นเข่าสดังเบอร์เป็นจะทนต้านไข
1: ่เปิดเห็นผู้รองเข้าเจ้าเบอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: โดสร้างพร้อมเถาเปียงกลนเบิ้งเห็นเงาเจ้าเหินนันเมื่อสอยเองไปสักสามปีเดินสามได้สิบสามวันชีจินผิงชงจูจีย้ำอยู่ขุยหลงตังโตกนเมืองตังเติงนำชิบสี่บาทนุ่มกันมาใครขุยนำปอกเติงหันตั้งถามชี้ออกโดโจซาคักบีฝ่ายการกนเมืองเห็นเงาเจ้าเหินกูเขาดำนันช่างขำเนื้อตังวันโหกนเมืองเห็นเงาเจ้าเหินช้อนเปียงเพิงอุปาติมาทิ้งกวนเนื้อเติงฮะเลยห่มเดียวสร้างพร้อมเถาเปียงกนเมืองเห็นเงาเจ้าเหินนันในเหตุถึงต้นเจอกนเมืองข่มกูอาข้างกนเมืองโซยงดีตองโจซาสามปองตองตีผ่านอาแม่กนเหมิงตังตึงนัน
2: ชิงกวางจองจองทองเจอปองโค 晴光壮壮通州广播
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
0: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่หน้าขิงปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมความห้องดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งแต่เช็คถ่อมเชิงครับถ่อมขามันห้องว่ายังตังหิวท่าก้นน้าจมหย่อง

มูเทียบุคมูแพปงกุมพรดันนาชามกุบก้นนาดูครับว่าไอบุคมนำนี่แพขับต่อไล่สิกาอันเทียมงตัวเป็นถอยครึ่งซาเดียนท่ากุมพันพาจีบุคมูกัสยังกันรายูคมูกลอกจางครับว่าไอสิกาอินันนาชาล้มโลกมงดันได้ตัวเป็นครึ่งซาเดียนท่าบุคมชานีกลอกกำดูไอชาแต่มันไอสิกาอันเทียมงตัวนาคุมชมันมชาสิงไงอาเซียนคุมชมาชิงจอมูทาจาตจิงมงากุมโชตจิงละไงมกรตจิงมสมลู่ไล่สิกามงดันได้ตัวเป้ครึ่งซาเดียนทาอันเทียมงดันพองชิงราติงชามยันตัวแหล่เอคูบูใจความเอ็มชากัวกดีคุณละไงจันไลนาแต่เอสิกามสมนิงนาชุกบรองมูทาจ้าชาชามยันกัวสีมันเอ็มชามนสนิทคิงมลีจันไลใสสกันลำถาเตียงตกสมันไอกุมโชจะพันกว่าตัวลากดีมาจัดจ่าและมันไอสื่อกาสื่อกาที่ตั้งงนไอพังสีจินผินอากาตัวมีเทียมค่อยมงวยนี้ไปบังดันนาอยากรู้เดียสื่อกาจอมตะพังวากามงดันได้ตัวไปครึ่งซาเตียนท่าอินนันสกองปมหลังกาท่าใจความไอมิชากัวเกรโลงาไอมงกันครึ่งทองหลักคือชานาไข่ไข่ลำคำชาใจไอก้นนาเชิงหนิงดูใส่มีเหมือนหน้ากันมาเรียกคันครึ่งทองหลักคือเปียกมาดุนดันอามิวชากระทองหนึ่งจองนิทะกึ่งซุ่มนี้กาตันในก้นนามิวมาเรียนหน้ากันอยากคันใจคอมยินนันนากงพันพาจือบุคมูลามมันจะจ่าจันโกกรรมนามองกันครึ่งทองหลักคือมกบมกาครึ่งทองหลักคือทอมาดุนกงพันพาจือบุคมลามนี้แพ้ป้องกุมพลตัดไอคูบูใจความชงวนแรงนามิวมีก็อินนันนางาประลามงวยแพะกรออาเซนชาคำชาชงวนลุงไงแต่หลังนาครึ่งซาเตียนท่ายันอย่างฮานินาที่เขาหนักก็มามซาดุมเขาหนักก็งาคุยใจเรียครึ่งทองแค่มูมกัมนี่ก็บุคมชาลวมหลบแพะเขาหนักก็ช่างใจชงวนนามินกังลาลุนนามุกโลไอก็ฮานิอามิวชานีอาคิงกเดียนิงเรสัยแค่มุกโลชาพาจือคำชาชงวนลุงาไอมงดันติงชาชกุกันนาดูครัดว่าไอบุคมนำนี้แพ้พัวระจิ้งไม่ปุ่มทามนชดังดูไอมีไม่กันนาแค่ต้นไอพันลับพ้นมาเลียงทาสาคมใจชงวนพันลับแค่มุมชานีอาดับคนมาเกาโกพันลับหลุใจชงวนมีไม่น้ำไม่เรียกโกสมัยวัมจำปลุไอสายุชงวนแรงนามิดนิชลันชปรันลาชงวนแรงไอมงดันได้ตัวไปครึ่งซาเดียนท่ามงตัวดิ่งอาจังสกุกงพันผาจีโมเทียบุคมงกันดับนี้ก็โมทำชาท่าสินในทงตราชตุบครับลานนาวันนี้ง่ายคู่กลอสโปรกัสยังกันราอสัตอสังงานาคู่สกุลกงพันผาจีสมุสมัดโมนี้กลัวนำจึงกันดิ่งท่าอสุยานี้ก็จากขึงไรละง่ายเทียใจความง่ายตานุสงกวนปุนราคู่บุคมงพงนี้แพ้สื่อชัดมากขาดทะก่อนข้างเอกันรู้กันซาคุณนะเสียงลำนี้ทะยุคขังครัดว่างไงรออาเตียนทะมงโตกงพันผาจีโมเทียบุคมุกันดับนี้ก็รังขังผงกรูแพะคุณมินเปาชันลีจังติชิงเรียฉักบุคมชานะมุยงำชาก้นนั้นสารังขังชงวนเรนนะมังขังปิญญังได้ชเลนนั้นทอดอับยากรัมละจังลำแพะทุชหมดครัดว่าใส่是大事不如是你亚他非主我爱某当你是不让爱听了康爱困住蒙丹带到不爱困撒点不如康撒路安老老是那爱是善我爱管那接路爱但你蒙丹带到不爱困撒点他一难过度那苦莫多康准爱个地这盘过没能帮爱点那他他们在那什么时当落着我爱昆明大理丽江过ใจคมนาคูเต้ากดิตนไอจพันกรอลไอชาเรงาไอติชิงสักคงนาเสียงจพันรจัดสัดกวช่องคันกวเรงาไอยีลงจวนาปุ่มมันทิงยีนำปันวางซีช่องปันนามีเหมือนน้ำมะลิงมะลานำปันวางนำงามกุยกรุงเรียชานีกวอินนันกวดูยังใจคมนาคูเต้ากดิตนไอจพันกรอลไอหนุ่มจึงกันราเรงาไอแต่ชาหน้าเดียนสุด

0: 那是布罗姆利亚塔，听了旷野昆古宁，爱之命古物，阿西亚丹昆什曼圣庄杯捧我在，米亚蒙丹昆什曼格萨捧你过，扎德吉勒在古时之苦，贡普罗德吉姆在时之苦，马格德吉姆在什么什么路来么着，扎德吉绕罗，阿荣德吉绕罗路来苦人啊爱铁么人，扎德吉这盘过，圣干爱圣庄摩萨格罗样呐。เราก็จะไออาจุนสีลูลานนะมาตัวมันหน่อยนังตัวสิลข้องหลังอาเซียดันคุมชมันสังจองปวยท่าจากตัวจริงนำไปละไงล้อลูลายคู่ใครระง่ายยินนันนะคุมชมันสังจองมาชาสิละไงกว่าแต่หลังนะอาเซียดันคุมชมันสังจองปวยท่าจากตัวจริงมังอากลมโสดตัวจริงละไงมากระตัวจริงมาเสริมลูลานนะสังจองโมลิตองตังไอคู่กลัวสมุดแต่มาใส่เดลปรันธาอมิวชามีครมกาตกะคำได้มาสัชโตอรองสตังลู่ไอครึ่งทองกระจาชวนทอนมาตุดมาตุมงวยป่วยผู้รามิวนิ่งร่างกันวังทากโลใส่ชมุชมัดมงกุจงฮวาอมิวชารมีมาซาชงังชกังลำแพมาตุงเฉตัยผู้รามิวชามีครมกาตกะคำได้มาสัชโตครึ่งทองกระจาก็กำเรอมิวชาสกุรามานีมีจิตสัตทอนมาตุดมงดามีจิตสัตชวนนะมีครึ่งมังรุมแร่ปาดีก็มีกรรมพลับปวดมีชดไอรำประอุ่นกุนก็ชิงล้าครัดวังอ่ะไอมองดันคนทั้งเด็ดทั่วสามโมกันดับนี้โปรสนิยาถาสปรายจะพันนานก้นนาเจลู่ไอมองดันได้โตปวยครึ่งซาเตียนสนิยานาลมันทาพงชงราติงสรามยันต้นแหล่ไอมาชาจะพันตัดสันอยู่อย่างก็ดีคนง่ายเรียนมลีวันมลีดุนนามันิงปงไอเตียนนาทาคำจานากระมันก็ถกสนิทรถจัดนาแต่ง่ายมงดันแต่โตป่วยครึ่งซาเตียนท่ามงดันติ่งพองชิงรักครั้งมันกระบาดจิมเกรนลู่ตรากวนข้างลำอสัตอาซางกระจาลู่เรงง่ายชะตาเชื่อโปรสนิยาดูอย่างมงดันติ่งทองจะขัดจังโมอุปติตรากวนข้างลำท่าปลิกลำเทียเชียงไอโมลำกวนมันยังปงไอเตียนนาท่าคำจานาคนมาสมก็ถกสนิทคำจานาสนิทกริยมันง่ายเดลปรันทาเยมันนาชุกบรโมตึงยังลึจักวังอ่ายโรสนิยาทาผู้แซลังนักสำรอบพงนี้จุนยังชาเทนีและวาแซนายิชิงคุมคนมลีละมันทาเยมันกวอมปงดีปมไว้ปลาเทียละจามงาชีกรุหลังสังกำอายเยมันลังนักสำรอบพงนี้กวปมไว้ปลามาชาอันจอนไออมปงดีเทียชาเทลียาเดฮาลีเดคอคามงมจินอมปงดีตะบังไอปูฮามองไม่กินปุงดีตะบางเทียเพียงมูชาโลมโลแพะสากรรมนามาชามาสมสีมันมาได้สมชื่อกรุหนึ่งหมากกำมันไองามาไอจ้าชาสามยันอสุยาชื่อกามูปันตับนิสปราไอจะพันก้นนาเจลูไอที่ละข้องเอคุณมาสมนิงชะตาชื่อโปรสนิยาธาปาเลสถานเทียอิสเลนีไปชุกปร่องขั้นไอมังคังปิมปรูไอมาสมนิงแรว่าอย่างจ้าชาสามยันธามชามนสนิทเคียงมลีและคราซีมันนั้นตัดสนอยู่อย่างสุดการลำถาเตียงตกสมันไอกุมโพรจพันกว่าตัวลากดีมาจัดจ่าและมาแซงมาไอแต่ฉันน่าเตียนชิตาชิโปรสนิยาธากังกัวจินมงดันจีมวันโมทับนี้สปราไอจพันนั้นก็น่าเจลู่ไอย่าเตียนว่าตัวอย่างฉันเทียมงดันก็ไปปิมปรูไอไอโบลาอนาชาธาอนาครั้งหมู่จำไอมชาเขียงหมดใจกรูใจกรูชมงาดูใส่งาตั้งชนะแต่ในระยะซีมันไอมชาเขียงมลีละใจสนิชหมดใจดูนาซีชดังกว่าธรรมจานามลีชหมดใจก็ทอกละข้องดูงาไอชื่อการมาแต่งาไอครอบชวนชาเนี่ยแต่หลังนาชื่อการกว่าสวรรค์ที่ชนะแต่ในเรียมาดูนาซีจิมพินอากาตัวมีใบจอมแต่กาม
1: ีจุดสัตว์นั่นชื่อลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมอดนันทะเราจอมสกุล
2: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีสินลา
0: ชิงละคองเอชิมสมเนียงชิดาชิละคองทันคุมสมยาทะตุมคุมมุดุสีจินพินกันโจกทองทันมุบงลีจะพองทะกาชกาเอชลอยมาดุนสปรอยแค่มุมชานีจวนไอมากระจานาเรียงกนูกระจาราไอนีกระจาจังเชลุชาแน่มามองลู่ไอแค่ไม่ชาไคลีกดเลือดตาอย่างมาจวยชาป้าไองาไอเทียมเรียน 阿米尤山

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับว่าใจประพันธ์น้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยืดเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

做法初者的一家初地位多次国以拉之祖国老鼠为期待亚国卡以那位我多我家以利利和大师

Vegan ku sutsu. Opan ku ladilu. Jiko ko ja ha ja di ya, la ta la hu zhe zi zi xi o vi, ji mai ko jan ja gu du la ba cho, o ji la vi, la ma ja vi de ko yu. Xiu pu da vi ta ga xi vi, ji mai ko gu du la ba cho, o va nga hi si ha ko chi ko ga ga. Lo li, di va le nhi di ha nga chi o ke ga. Gu du la ba cho, nhi le nchi xie ko ko di ha vu ko o chi nga vu lo ma xiu.我就拉大卫给多把瓦米，起码可乌只卡比奥拉加来古维，是为奥希可维卡比奥拉加维附加代用。卡奇的卡布，奥希可维卡普亚切格卡比奥，卡奇的卡维奥米布加，来，起码可维斯莫迪鲁乔达，乔里瓦里乔达。科罗四次哈下为奥利乔达，卡奇的卡杰马希，科库为达皮扎拉莫迪，诺加卡比奥斯加，拉雷古多拉巴乔马奇马德格亚。安尼科巴拉维，普尔斯维阿多阿加赫，吉麦科斯吉维迪达加维塔朱勒，吉麦科塔哈下为奥卡斯迪加迪多加。ที่แม้ขอกู้ตัววีวิลี่ไอพีติดตัวกาชิวกว่าจะสิ่งจีลี่อยู่ที่ชีกู้ตัวเกิดเกิดจีสิ่งจีวิลี่อยู่ที่ชีมีกู้คู่ดักจ้าวิกู้ตัวเกิดที่ออดีตจอดาเล่ที่จอดวิตียี่จอดวิฮอลล์อยู่ยี่และที่แม้สากุชาลีวิฮวาที่ชีโอคือเบอร์โอคือมาโลกูตีโลตีบีกู้ตัวลาปากูGu pi ma la zi, gu du gu si vi o kai qi ma la zi, tu ma xi ma vi zi zi di da la zi. Ji mai kwa gu du gu, fu e di mi gu vi ga, gu du la ba cho qi ma ya vi o gu pe la zi. Bu ni vi ta ni gu, mo zi mo fi vi ta ni gu, la xa ho gu, la mo gui do ni, ka bi ya ko ku ja du gu han vi.ชีวิตเหอลีกูคาเลจีไม่ควีไอพีเพวิโยอีกาลีนี่มาขอเกียจชอจีไม่ขอกูมึงมีกูเจนิชาวิมาฮีอันนี้ขอบ่าวลาวีลาชาชีวีโอฮูโอนาฮือวิวิทาวิเลกูตัววิติเกียจจ้าดาเลทีวีซื่อซื่อดีฮาลาลาโมเดคออยากก็ขอจ้าตัวกูอยากก็เปียข้าศึกโชตุฮันมึงจะว่าจะคือจันหันมึงเผื่อห้ากากูอันนี้เจละกาเหมือกาคิกือวิธีกือกาตีกือตุลาปะโอชั่วคือชมมีโออาชีท่าจอยลาตาวีโชลีและลาลีทากาสิจจินิยะโลลีกาตาและข้าขอจะกือตุกือและอยากโอโอข้าจะจือจ้าแต่อิจือชั่วยาวีอาบุตโตโฮว่านี้ขอรอที่กติฮวิกาจื้อติฮาลาดิเลยูดูวีโอพีโอคาจื้อมาฮาลาจะขอขอท่าลาชาชีโอเลอปลามิชเวฮวาชวาสีกว่าโฮทาชาฮุยดีวีจิแม่ขอยิชาจ้าจืออาชีท่าวีโมอัตมาเยี่ยกือจอวีติมาชูติมาวิกุลาสดอฮันโอยาจิมาโมวีลาติดอนวีติกาตีลาดอนิเวโคจิแม่ควบิอิจิโชยาโอฮูโอนาเลโอโลสิจาปาทักกุลาเลกุตุลาปาโชเกติเกียโอฮิโควิลาจาจาดอนจิแม่ตาใจจิทาและมาฮูปาโชทาวิกุโฮวาฮุยพอฮาเลเวโคอิจิโชยากาเหมือนปาฮุยูฮือบุโตปโตตาวิลิโคกามาขายาฮือติเกียผู้จิและตาคิกุชีวิตหากาโมกากาและกือตุลาปาฮือมากกว่าอีกากาเกชูโอจิลากาลามีติจาปาจิแม่ควาวีขายาฮืออิบุชิยาวีอาแฮพบะลากือกูลามีเจมาฮิโอโลฮากือติวีกาพุจากาคาเฟ่กว่าติและคาเฟ่ติโควีกาพุจากาอาปุวิกาโตโควีกาพุจากาจิฮูกือติ
阿婆姑婆哈哥哥的阿婆阿比来哦哈托哥子为的哥的皮从米为阿哈普巴拉哥哦卡斯哦皮斯哦罗斯派秀今天我哥都拉巴戳普及哈拉维奇普尔今天我为母哥米哥来哥下皮做马拉维塔阿摩秀绝巴普尔下于世界后为我米布哈拉秀拉查西维利举为西马巴古维加亚拉维奥要科普尔吉麦沙查理维花基奇古都维奥卡斯之子塔尼古都维奥皮之子乔尼勒古都维普尔维阿海普巴之子加嘎马拉之都

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงตั้งใครเขามาปอกไตเขาตีตั้งใครตั้งไหนดันที่หลักปีบางยินนานคนโน้ฝ่ายกันดิกได้วิสาทั้งฝ่ายกันดีเยี่ยมทับต้อนพี่น้องกว้างตีมาดีเอ็มท้องปิวเนื้อเซนเขาจับเที่ยงฝ่ายกันทิ้งก่อนกัดซาดีเอ็มท้องปิวเนื้อเขาปล่อยจ่าเรื่องบ่อยไรบางยินนานมีอ่องที่ล้ำไหนเป็นอ่องตีเขาปล่อยจ่าเรื่องบ่อยเมื่อเขาปล่อยกู้ชินมีคนมาดีเยี่ยมดำเนียงไตผู้เคกันเดียนโตเดียนขิงเดินเท้าชิบเอ็ดโคอยู่แล้วคุยเคกันเดียนโตเดียนขิงได้ยินคุยไรจำได้นักบัตรขม่าหลังนักบัตรกึ่งหลังเถิงนักบัตรต้องสามหลังเบอร์เลนเดิงโตเลนเปียดป้องกันผ่านสร้างมีกระยกสงเทียนเต๋อหมาในวิ่งคนบินในจำได้ส่งเงินนำเต๋อหมาน้ำฉีปีไก่โฮมย้ำแล้วที่ปากไตปากเปียดสิบสามไปสี่อยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจะเรื่องไหวไรเหนือเติงเขาตั้งป่านเบิงมีคนข้ามองตีกะมาบนเตอเสาเอ็ดกุ๊กเด็กโก้ต้องเห็ดตีตึกโตกันมาเข้าย้ำสามปีไรเพราะเห็ดเดอร์จ่าซามีคนตายกะเจ็บบนเสียงโก้อุกซาส่งเงินลงสมกับบนเตอเปียดปากกุ๊กเด็กไม่เห็นย้ำได้จับถอมเข่าชะดังเบอร์เจอไรอยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจ่าเรื่องไหวไรเนื้อเรียนดินบางยี่นั่นไรคนมาดีมท้องผิวไรเกลี่ยน้ำหลาเตอตอนนกกันนะของเครื่องขวางกาตั้งบนดีป่าถึงจีวิ้งเก่าเปียเดดิกไรวีจาของคือของกาดกเดินม่านสนอาเมียวก้าก้าหยอบหยอบถึงเครื่องจินตั้งไข่เนื้อข่างหิงบังยินกันอิงเปิงปังปล่อยเปียดปากป้ายหลังเอาลองข่มกูของคือของกาตั้งปฏิป่าส่วนเสิร์ฟดิกไรวีจาของคือของกาฝ่ายการผ่านสร้างดิกไรวีจาเฉลยเตอร์เข้าเลิกฝ่ายการตีมท้องเปียวไรกาถ้ามีเมียวเหลิงห้องวามเบอร์วันบังยินลันในเช่นได้เปียเดออกมาอยู่เลยเขาปล่อยจ่าเรื่องมอยไรลองโป้เข้าติกปลาเจอไรเดินล้าให้ถังจัดเยี่ยนย่างคานี่ที่เทียนไทยแก่มีก้นน้ำไหลกระจำตุยอยู่เลยปองกันนะไรผู้หวันถึงเปียงหยาตังกัดการให้นะอาเมียวคานี่ผมมีม้าหิงปีไรมีก้นเด

0: ยิ่งตั้งเติงกว้างตีกาถึงเดือดไหลจิ้นไม้สันในกาท้องดีเดือดสนิ่งเท่ามุนบุไหลกาถึงยิ้มถังไฟกุนน้าซ้อมนิ่งในจิ้มจิ้นน้ำหนึ่งกายิ้มตัวบอกเชียนเขาวันออกเฮือโตขิงโปเล่ดื้อหมอยดีดีอยู่เขาปล่อยโก้ชินไปจ่าดื้อหมอยในอ่องดีอิ่มตั้งสันกูคักปองจอมดีดองเปื้อป้าป้องกันในเหตุดีฝ่ายกันผ่านสร้างในปัดเปดีซากาดซาโปเล่ทุกเถาฝ่ายกันดีอิ่มท้องผิวทิ้งก้อนดีอ่องดีอิ่มท้องผิวปองเมดีดองอันเปิดมาไข่หมอกเจอไรตั้งเสินหยิบตื้อดีจากหยิจีเยี่ยวพินไทยเยี่ยวท่อนตุ่ยเชียนชีกวนลิสีทงตัวฝงปองการดีเยี่ยมกาเจ็ดตุ่ยกูเขาย้ำผมย้ำเสินวันนี้จู่พายออกฝงปองการจี้ตีหกหลังเบี่ยงกันกาถึงเวียงคนบินเวียงเป้าสันชิบฟองปน้าเจ้าเวียงดีจางที่ชินเจ้าเจอไรปองการดีเยี่ยมหลักหลาไรกาปองการเชียมตุ่ยจี้เหลตัวรองอันโปเป็นรองโบไรกาปองปัดกำเดียวเต้าโทดิษเบอยู่เขาไปโก้ชินไปจ่าลื้อหมอยปีไหลเอิงตีคนเป็นตีจางตีชินสิบสองปัญหาเจอไหลอยู่ตั้งตึงเป็นว่องตีเขาไปจ่าลื้อหมอยมีคนมาเดียมนำแยงสิบันหันเชียงนวลเดอตีชินมีคนคาดหวนนำสีปีกระหมย้ำเดอตีปักไหลก็สิบดันในคนเป็นอยู่ตั้งตึงเป็นเจวิ้งมีคนหู้กามาเดียมนำแยงสิบันหันเบลันสิบได้เจ็ดหวนไฟจูป้องมัวออกไหลฮุบไหลฝ่ายกันดีเยี่ยมเบอร์เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจะเริ่มไหวเบอร์สวยฝ่ายโชคปีไล่ม้าป่ายไหวอยู่เขาปล่อยโก้ชินปล่อยจะเริ่มไหวปีไล่มีคนคาดกะมาเมืองเฮียนนานเยี่ยมไทยน้ำฉีปีกายโฮมน้ำเลิกที่ปักไปสามสิบดันไทยคนบินตาดีตีจางเจอไหลปีนอ่องตีมีคนม้าเยี่ยมนำยังทันตีชินเต๋อของมีคนม้าเยี่ยมนำเต๋อม้าเฮียงอีล่องซีซันมันเทียนหยี่ฮวาเฮียนสิบสองปัญหาเยี่ยนสื่อสันนิ่งกงเฮียนยี่ฉังกู้จินฉีเจอไรเป็นว่องตีและมังยินนั้นมีคนมาตีเห็นแต่เมียงนั้นอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเล่นสิบได้สี่วันตวงคิดกันเนี่ยโดเด่นขิงไอซือมิ่นกู้หูยาหยินคุยเมื่อสวยไปเศร้าปีในว่องเมียงขอดเช้าเฮาฝงตังโตคิดกันเนี่ยโดเด่นขิงตั้งส่งโกตั้งหลงจำในหลักบัตรขำปากหกสิบเข้าหลังหลักบัตรเงินแปดสิบเข้าหลังหลักบัตรตวงแปดสิบสามหลังตั้งหลำมันหลำสีเป็นตั้งหลำจำได้หลักประคำไรเป็นรองอันกาล็อกเติงคิดกันเนี่ยตัวเด่นเพียงใดจำได้หลำยังสีกูพีทันโพถัดกันสิบสองปัดอยู่เลยคุยคิดกันเนี่ยตัวเด่นเพียงใจยินคุยเลยจำได้หลักประคำหลำยังสีเป็นมีผู้คิดกันเนี่ยตัวเด่นเพียงบางยินทานชิบิโกอยู่เลยลองคิดกันเนี่ยตัวเด่นเพียงใจยินคุยบอกเลยจำได้หลักประคำห้าหลังหลักประคำหลังหนึ่งหลักประคำสองสามหลังฝ่ายการคิดกันเนี่ยตัวเนี่ยเข่งไทยจำได้อ่องเพียงจอมหลังเดือดไล่หัวป่ายหมายไฟลูกปีไล่หมาฝ่ายการอุกจ่าเลยวิ่งคนบินได้ดิ่มเหมือนดีตอนหมาปีไล่เดินนั่งตัวเล่นเปียดตั้งเวงป้องกันผ่านสร้างเบี้ยไก่ดีหมาดำเติมหมาไล่ตั้งหลงจำได้ส่งเงินดำเติมหมาเลือดีปากไปปากเปียดสับสามไปสี่เฮอร์ป้องกันผ่านสร้างกงยี่หลงเธอจำได้ส่งเงินดำเติมหมาเลือดีปากไปเลื่องไปสี่เขาวงในนิ่งส้มอาเมตเตอร์อ่างโตล่าตั้งปนตีป่าปังปอยตีเปียไข่ฝ่ายกันผ่านสร้างนิ่งส้มอาเมตเตอร์อ่างเตอร์ของเนอร์เตอร์ของเจ้าลำสามปัดอยู่ปังของช้างเดวิงเมืองขวัญยกเหตุปังปอยเอาลองซ่อนเสิร์ฟติ๊กได้วีสาของคือขวางกาเปียไข่กับเสิร์ฟไม่เข้าอิงเปิงปอยกู้ชินมีก้นดีมท้องเปียวทำหน้าตื่นตอนในเออฝ่ายกันเฝอดิ่งติ๊กได้วีสาการเดี่ยยิมในคนรู้กันหาเต่าโทดิ่งส้มอาเมลเตอร์อ่างในไปออกเถอะลอยหมากาถึงตั้งปนตีป่าโตล่าตั้งปนตีป่าดมเจ้าทงหินชูปู่อยู่เมื่อเล่นสิบได้เจ็ดวันปองหมอกไหลหุบไปปัดเบิร์ดไหลม้าใหม่ไปอยู่เขาปล่อยกู้ชินปล่อยจะเริ่มวัยเจ็ดวันในตั้งป่านเบิงมีคนข้ามอ่องตีไปตั้งกาหมาน้ำตาปลาขึ้นถึงสาเหตุกุ๊กตีเสียงสีปากปนโกน้ำสีปีกไก่หอมน้ำนรีปากไปต่องไปเจ็ดอยู่เขาปล่อยกู้ชินปล่อยจะเรื่อยมวยไหลปานเมืองตั้งเติงในดิ่มเหมือนในโคเถาโตถึงบรรณสิบได้เจ็ดวันรองวูชินสื่อจื้อจินชินตั้งเติงตั้งปีกายโฮมย้ำแจกกันมาอีย้อมมาเนรีปักไปสาวสามไปเจ็ดตั้งเนรีปักได้เจ็ดเขาสอนมันในมาลองเหตุดีกันเติงเติงเยี่ยมในนักแข่งมาบรรณสิบได้เจ็ดวันฝงเสกคู่ใส่วูจ้องต้านว่า tướng xa thơ dù lỡ khao dám bốn cả sáu chị lại đi đấy má tự tố tăng quay mặt bá giữa tấn yên mệnh và ga sĩ bộ hoặc phóng sở khu sải vũ tròn tứ mạc tiệc tàn tàu táo tàn đắng đẻng bên hú dân chi quay mặt cả tự tố bằng đẻng bên xa thơ đi già tơ kha đi tơ cô hoàng cô chỉ trắng ai bù kha cô chỉ trắng tấn oan tì mũ sực tấm thảy tấn đồn hiểu được cuốn tay cả sảm cô mà sang cả sảm sĩ bộ cô cha xa tỷ tại trần phú mỹ thí bản công sự vô mỏ cái khúc bài má đốt bờ xoáy bài sáu sản bì nên chỉ biết chịt vẫn tướng bá lơ sự thán tấn tấn dĩ sở lì được tố cần má bát bờ khâu lắm sản bì này bố hiện đời có nỡ ứng tỷ cha xa này tại sống cả phôn tớ chết buồn xỉn cô đáng lộn đô sống sổ ngân cả phôn tớ biệt bạc quốc tỷ mới hiền ăn chiếm cây tan khay này bên khẩu sẽ đáng bờ bên sẽ thốn tan khay
1: bởi hên vô đoàn khởi chơi mở a miếu quật phân tản hứng đều dù kháo tăng mở hôm tự trạng bởi hên khổ tán chi dịnh hiền
0: đồ sang phong thấu biển cuốn mớn hiện ngâu châu hấn hành mơ xoay anh phải sốt sản vì nên sản đây sắp sản vấn chi dịnh hiền chống chú chỉ nhắm dù khủy động tăng tổ cuốn mớn tăng tướng làm chiếm chỉ bạc đúng gần má khai khủy làm bọc đường hành tăng khám chi hoặc đồ chỗ giá khác bị phải càng con bướng hiện ngao châu hấn của khảo giám nặn chẳng khảm nỡ táng oan hổ con bướng hiện ngao châu hấn chóm biển bừng upa tỷ má thính quá nỡ tưởng hơi đi hùng điều sang phong thấu biển con bướng hiện ngao châu hấn nặn nay hiện thưởng tuôn rời con bướng khủng cố á khác con bướng sổ giống thì toàn chỗ giá giảm bằng toàn tỷ phản á mé con bướng tăng tưởng nặn
2: chính quang giang giang toàn rời bằng khổ
3: xin quang rong rong thoáng tơ bọn hồ
2: xin khám bản bản cụ tấn bản răng xin
3: xin khám bản bản cụ tấn bản răng xin
4: họ đang là chiếc thòm xin hấp thòm khám ăn hoang và răng tăng hiểu tha côn na chôm hoảng

0: Yunnan Senshboy Sumakung Sprada Jumpo Gatin Senshboy Nagai
1: Yunnan Senshboy Sumakung Sprada Jumpo Gatin Senshboy Nagai
2: Nang Jim Yuanang Ankim Yum Tang Nagai Ngalang Nashi Dashboy Din Nang Naluna Shigan Go
3: Innan kung panpa jimu tie bu komu pe bong gum pondan na sham gup gon na du kratwa e bu kom nam ni pe kap tau lai shi ga. An tie mong du bun tui kring sa dien ta kung panpa jibu komu ga sien gen ra yu kamu glo gja kratwa e shi ga. Innan na sha lo m lo go mong dan de du bui kring sa dien ta bu kom sha ni gro gam du e sha de man e shi ga. Antie mong do na kumshman msha shil ngay. Asya dan kumshman shengzhou mo ta. Zha da jing mga. Kumsho da jing lngay. Mgri da jing msum lulay shi ga. Mong dan de do boi krengsa dien ta. Antie mong dan pong sheng ra ding. Sham yan do lay ae ku bu jay kum e msha go. Gdi ku lngay jan lay na de ae shi ga. Msum ning na shuk brong mo ta. Jia sha sham yan go si man e msha. Monsni Kingmali Jan Lai Sai. Sagan Lam Ta Tiang Dok Suman E Gumsho Japan Go. Dola Gdi Mzaza Leman E Shiga. Shiga Titangun E Pang. Xi Jinping A Ga Du Mi Tiang Mkwemungwe Ni Bai Bang Dan Na. Ya Lu U Die Shiga Jomda Pangwa Ga. Mong Dan De Do Boi Kreng Sa Dian Ta. In Nan Shikong Bum Lang Ga Ta Jai Kom E Misha Go Gre Lo Nga E. Mongan Krungtong Lak Krishan Na Kai Kai Lam Kam Sha Jai Ai Guan Na Qing Ning Du Sai Mi Mo Na Gan Ma Jai Khan Krungtong Lak Kri Bia Ma Dun Dan Amiu Sha Ge Tong Neng Zhong Ni Ta Gun Sum Ni Ga Dan Ai Guan Na Miu Ma Jai Na Gan Ya Khan Jai Kom Yin Na Na Gong Pan Pa Zhi Bu Ka Mo Lam Ma Zha Zha Zhan Guo Gam Na Mongan Krungtong Lak Kri Ma Guan Ma Ga Krungtong Lak Kri Ta Ma Dun Gung Pan Pa Zhi Bu Kham Lam Ni Phe Bong Gung Phon Da Nai Khu Bu Zhe Kham Sheng Wun Rai Na Miu Mi Go Yin Na Na Nga Bra Lam Mwai Phe Gro A San Sha Kham Sha Sheng Wun Lu Nga Ai Nde Lang Na Kheng Sa Dien Tha Yen Yang Ha Ni Na Thik Khao Na Go Mam Sa Dum Khao Na Go Nga Khui Jai Rie Kheng Thong Khai Mu Magam Ni Go Bu Kham Sha Lo Mlo Phe Khao Na Go Shang Jai Sheng Wun Na Min Gang La Lu Na Munglo ego, Hani amu shani a king dining rese, Kamunglo sha paji kam shashun lunga e. Mungdan ding shash gugun na du kratna e bukum nam ni pe. Pura jing my boom ta, Munshidang du e mi my gun na kedon e palap pumaling ta, Sakum jay shun. Palap kay, Kamum shani a, Dapkun magal go, palap lu jay shun. Mi my namere go, Samoy wam. Jambru e sa yu shengun ren na, mit ni shilan shbran la shengun ren a e. Mong dan de do boi kreng sa dien ta, mong do ding a zang shgu gong pan pa zhi mo tie bu ka mo guan dam ni gu, mo tam sha ta sin e tong de ra shtup krat lan na, wun li nga e ku glo shbro, da xian gen ra a sa da sa nga na ku shgun, gong pan pa zhi shmu shmat mo ni glo, nam jeng gen ra guan kang, Shok dan e lam ni kap le jang, rie mo bong li lam shiku glo gja krat wang a e. Mong do ding ta asuya ni go, jak keng rai leng e tie jay kom, ngwe dan u sung gwan bun ra ku, bu ka mo pong ni pe, si shat ma kra ta gwan kang e gen ru gen sa ku na, siang lam ni ta yu kang krat wang a e. Ro a dien ta, mong do gong pan pa ji mo tie bu ka mo gwan dam ni go, reng kang pong gru pe, Kunmin, Bao Shan, Li Jiang, Di Qing, Re A Chak Bu Kham Sha Na, Mu Yi Ngam Sha Guan Nan, Sa Ren Kang Sheng Wun Ren Na, Mang Kang Bin Yang, Dei Shi Le Nan, Tan Ap Ya, Gram Le Zhang Lam Phe Tu Shmo Krat Wa Se. Shi Da Shi Bro Sin Ya Tha, Fei Zhu Nga E Mo Dam Ni Shi Bra Ai, King Le Kong E Kun Gru, Mong Dan De Do Boi Kreng Sa Dien, Bru Kham San Luan, Lao Lao Shi Na E Shi Shan, Mu E Guan Na Jie Lu Ai. Daning mong dan de do boi kreng sa dien ta, yin nan go du na ku, mo do kam jun e gdi japan go, mening bong e dien na ta, tam zana sum shi dang lo jat nga e. 昆明、大理、丽江国在昆明那库到个地段爱着盘高楼爱杀人啊爱。地清萨空那向着盘热着萨过人过人啊爱。一龙就那部满庭以南班王西双班那密码那么灵不拉南班王南阿姆贵宫热杀尼过一南过度样在昆明那库到个地段爱着盘高楼爱能真跟啊人啊爱。在上那点是当时布罗姆利亚塔听了矿业空过宁爱之命孤屋阿西亚丹空什曼生装杯捧屋子米亚蒙丹空什曼格萨捧你过扎得进了在孤时之苦共破得进了在时之苦马格得进了在时么松路拉爱么着扎得进了罗阿荣得进了路拉爱苦人啊爱铁么人扎得进了盘过生干爱生装摩萨格罗样那เรากระจายอาจุนสีลู่ล้านนะมาต้นมาหน่อยนังตัวชิลข้องหลังอาเซียดันคุมชมันชิงจองปวยท่าจ่าตัวจริงนำไปละไงล้อลู่ไล่คู่ใครระง่ายยินนันนะคุมชมันชิงจองมาฉาชิลง่ายกว่าแต่หลังนะอาเซียดันคุมชมันชิงจองปวยท่าจ่าตัวจริงมังอากุมโชตัวจริงละไงมาเกลือตัวจริงมาเสริมลู่ล้านนะชิงจองโมลิตองตังไอคู่กลัวสมุดแต่มาใส่เดลปรันธาอมิวชามีครมกาตกะคำได้มาใส่ชุดตัวอารมณ์สตังลู่ไอครึ่งทองกระจาส่วนทอนมาตุ้ดมาตุ้มงวยป่วยผู้รามิวหนิงร่างกันวางทากลัวใส่สมุชมัดโมกจงฮวาอมิวชารมีมาซาชงังชกังลำแพมาตุ้งชุดไตผู้รามิวชามีครมกาตกะคำได้มาใส่ชุดตัวครึ่งทองกระจาก็กำเรอมิวชาสกุรามานีมีจุดสัตว์ทอนมาตุ้ดมงดามีจุดสัตว์ส่วนนามีครึ่งมังรุมแร่ปาดีก็มีกรรมพลับปวดมีชดไอรำปรัดอุ่นกุนก็ชิงล้าครัดวังอ่ะไอมองดันคนทั้งเดียดทั่วสามโมกันดำนี้เราสนิทยาถ้าสปรายจะพันนานก้นนาเจลู่ไอมองดันแต่โตป่วยครึ่งซาเดียนสนิทยานาลุมันทาพงเชิงราติงสรามยันต้นแหล่ไอมาชาจะพันตัวส่วนอยู่อย่างก็ดีคนง่ายเรียนมลีวันมลีดูนามันยิงปงไอเดียนนาทาทำซานากมันก็ถกสนิทรจนาแต่ง่ายมงดันแต่โตป่วยครึ่งซาเดียนท่ามงดันติ่งพองชิงรักครั้งบังกบาจิมเกรนลู่ตรากวนข้างลำอสัตอสังกจารูเรง่ายชะตาชีโปรสนิยาดูอย่างมงดันติ่งทองจะขัดจังโมอุปติตรากวนข้างลำท่าปลิกลำเทียเชียงไอโมลำกวนมันยิงปงไอเดียนนาท่าทำซานาคนมาสมก็ถกสนิททำซานาสนิทกริยมันง่ายเดลปรันทาเยมันนาชุกบรโมตึงยังละจักวังไอโรสนิยาทาผู้แซลังนักสำรับพงนี้ตุนยังชาเทอร์นี้และวาแซนายิชิงคุมคนมลีละมันทาเยมันกวมปงดีปมไว้ปลาเทียละจักมงาชีกรุหลังสังกับไอเยมันลังนักสำรับพงนี้กวปมไว้ปลามาฉันจนไอปงดีเทียชาเทอร์ลียาเดอฮาลีเดอคัวคามงมจินปงดีตะบังไอปูฮามองไม่กินปุงลีตะบางเทียเพียงโมชาโลมโลเพสากรรมนามาชามาสม

0: 你那么去拍拍，我个父妈妈呢，替过来我，要阿妹替花他摘路子干嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好看不记得。
4: 正破价片五千出柜。
5: 今第十三分啊。
6: 你送我姐夫。
7: 广播涵盖儿童。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫敢带提心，放好感动来弄快递，为了高山美。
9: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫敢带提心，放好感动来弄快递。เวลาเขาสั้นไหม
10: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ดิผิองนี้มีจองการกบป้องเขาเฮ็ดการเดินเราพอต้องวันความดึกตัวบันมึงยินนานีนำมือเชือกเกี่ยวดงร้ายมาดินแอวเส้นเห่าเทียมเชียงแห่งเขาเฮ็ดการเจ็ดตวงโป้ก่อนกัดดีการเดินเราพอต้องวันความดึกตัวอย่าเมื่อเวลาวันปล่อยเศร้าแห่งนั้นยินนันสนีมีบาดมึงได้ตีจ่อเขากับตีดินแอลโลพอต้องมังกินต่างยาวเวลาบันปล่อยพระเตียต่างปินผู้ฮัดเตียนเนื้อตัวเอียงกันสิบเอ็ดผู้ในเส้นห้องนี้อยู่พร้อมปยะยายินคุยเอาได้การทละคำหาหน่อยการทละเงินหน่อยหนึ่งการทละตวงสามหน่อยเดินหนึ่งถึงเดินเปียดคนมินสืออีกเทียมหงสีนี่อันคมเปิงยกฐานการโก้อีกเทียมหอยปุนได้หอยเป็ดสิบสามปุนปลายสีพร้อมปยะขับเสียงทุกอย่างกับดูบเสิบหนังกันไปไปส่วนสืบจ้าเธอกำปาติซันภาษาปันธนังหงหึงอยู่หนิงเอ้อยกเฮียดอยู่ในเวลาวันปล่อยพระเตียดดังปิ้นนันดังกระดาบันเมืองดังพระเตียดหนีบวงมีผูกกุ้นเขาออกไปมากนั้นหอดถึงสวิตกดกุ้นปอกกันสักตัวกันเฮ็ดตวงตัวกันสามปีนี่ป้าเหอบันเมืองจ้าซามีเจ็ดเหมือนสีบันกุ้นตายเสียป้าเหอว่าทุนีสมเสียลงเปียดห้อยกดเย็นเงินอเมริกาประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมแคมทีอยู่ในเวลาบันปล่อยพระเตียต่างปิ้นนันแค่เกี่ยวไปดินเราพอต้องบันเมืองต่างตีก็มังเกินเตะอินนันเซนเอาจองกันวันความดึกตัวการถิ่นเราพอต้องเปียดห้อยจองไปปิ้นตีเก่าเอาจองกันหักซาของหัวเก่ากวนจิการละไปเนื้อตกวันความดึกตัวการถิ่นเราพอต้องกบป้องกันเหตุฟงนี่ไล่จองเข่าโปจมไล่มาเข่าหูการถิ่นเราพอต้องนั่นหรือจมไล่ต้องไล่หนีมาเข่าหูมีหัวอยู่เฮากินเจอหนึ่งห้องว่าบ้านเมืองยินนันอยู่ในเวลาวันปล่อยปอกนี่ไปปัวเขาตีให้ซ้นบักขันได้เย็นยังไปอย่าป้าฟงนี่นี่คือเคี้ยวเกี่ยวดงน้ายมาเขาหูวานความดิกตัวกับลืมสืบภาษาขานี่ยังมีเคี้ยวเกี่ยวจูดีดังพระเดียดนี่ไปถึงร้อยเจียงไหมตีผู้เออไปดินแอวไปจิมลาฟงนี่ยายะอยู่ในเวลาวันปล่อยพระเดียดดังพินันโครงการวอนความดิกตัวการดินเราพอต้องจุดีจุฐานตั้งสนีเหตุดีการสั่งเตียงสวัสดีระเบียบกาดดีวอนความดิกตัวการดินเราพอต้องจุเจอจุจองการโป้กวนอุ่นจันเตียงจองการฟองเก่าฟงนี่ตั้งสนีจะยงอีจิโยพินไทยมาติดตัวหมูดินเราพอต้องเข่าเฮียดการเจ็ดตวงเดโป้กวนเทียมมาเส้นวันนี้เจ้าหนีภายออกหมูจีนำหกหมูไปถึงเมืองเซเป้าสัน 12,000 หน้าหลีจังตีฉินฟงนี่เพียงน้องจองกันจะต่องไปตามนี้ที่ตัวหัวกันนันปอหันนันตุนอยู่กันเตียงเมย์อยู่ในเวลาวันปล่อยพระเตียต่างปิ้นนันมึงเสีย

0: ติฉินหลีจัง12ปันหน้าฟงนี่นี่จ่อเข้ากับบ้านเมืองที่ดินในรอพอต้องมังกึนตังเหย่าเวลาบันปล่อยพระเตียตังปิ้นนั้นจองการตินสื่อห้องแขกเศร้านอนที่ตีฉินนี่แต่เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันอีกแถมหอยปุ้นได้เก่าสิปุ้นเมืองเสียหนีปีนบ้านเมืองตีชมร้ายตามตัวพัดดวดไปติดในรพต้องมังกินนันตีหนึ่งเล่นสิบระบอกเจ็ดคำไฟจูปุ้งเก่ากันก้อมสอนบ้าจังไดหูเมืองเสียตาดีดีจังตีฉินไต่หุ่งร้อยเมยสถาปีลงอุ่นจันบ้านทิน12ปันหน้าเย็นสุสนินกงเย็นอุ่นจันยี่สังกูฟงหนีนี่จ่อจมร้ายลงร้ายคักไปติดในรพต้องอยู่ในเวลาบันมังหันเดินสิบระบอกสี่คำพร้อมปะยาฮัดเดนเนอร์ตัวอย่างกันยายินหวยมินกู้วูไอซื้อดีพระเตียญี่ปุ่นนี่พร้อมมินมบได้เปี้ยวถอนพระเตียจงกัวเอาไรกันทะลาคำหอย69หน่วยกันทะลาเงิน89หน่วยกันทะลาตวง83หน่วยกันโก้ตังมนได้กันโก้กันทะลาคำนี้เป็นที่หนึ่งผู้กุนฮัดเดนเนอร์ตัวอย่างกันสิบเอ็ดผู้บันมังยินนานีเอาไรกันทะลาคำหาหน่วยกันทะลาเงินหน่วยหนึ่งกันทะลาตวง3หน่วยการกู้ความสอนว่าจางไดหูเตี้ยเขาปีนี่มาจองการสั่งเตียงวาทุในเมืองเสียนี่โดยตามเหมือนเวินด้านหนึ่งทั้งเล่นเปียดตั้งสินี่อีกแถมหงสินี่อันคมเปิงยกฐานอีกแถมนี่หอดถึงหอยปืนได้หอย83ปืนปลายสีนางดวนพร้อมปยาขับเสียงตุริยากับรูปสืบอันส่วนสืบจ้าเลิกกำปฏิสันภาษาปันธนังหงหึงอยู่เหนือเสียนดีพัวสือดังยกเฮ็ดจองการนี่เอาต่างมันใจความภาษาจงขวาจุ่มฝ่ายพร้อมกันปิ้นตีนักปึงกับเก่ากันปึงกับซาดเลกัมปาติซันภาษาปันธนังจำเล่นตีผู้เออกว่านำไพมึงจุภาษานี่ส่วนสืบไปไปหนาสะสมกำลังปิ้นใจเดียวกันปันธนังคือบันหนังกันนันนางดวนลาสมภาษาตืออังเพียนังทึงเนิร์ดโลกแต่ห้องเจ้าอันปิ้นจองการบอกเขากันนำมือจับปากกามาตึกตึนสั่งเตียงไฟไปปุ่งเนิ่งห้องสั่งด่าสมภาษาเตอังตั้งถุนซ้ำอยู่กังหงลงตีมึงควอนดังยกเฮ็ดจองการนี่เอาส่วนสืบของขัวเกากวนสิกาลาไปกันกะค่ายตัวกันปิ้นตินักเจ้าเลิงเปิงกันดินในรถพอต้องการปะยาได้ค่ายหล่าฟงหนีปิ้นตินักตุนอยู่ด่าสมภาษาเตอังตีแต่ห้องหนีเอาค่ายถึงบ้านมึงต่างตีค่ายถึงบ้านมึงเนื้อโรคเจ้าทงหยินสู้ปู่วันจะคำพักกระตาป้องเก่ากันก็หอมสวนบ้าจ่างไรหูอยู่ในเวลาวันปล่อยพ่อเตียต่างปิ้นเสาเฮียงเจ็ดวันนันตั้งกระบาดเมืองตั้งพ่อเตียนี่บ่มีผู้กุ้นเขาออกไปมานันหอดถึงสวีทกดกุ้นปอกไปแต่เตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใดส่วนปลายเจ็ดอยู่ในเวลาวันปล่อยพ่อเตียต่างปิ้นเสาเฮียงนันตั้งกระบาดเมืองตั้งพ่อเตียนี่โดยตามหมั่นเบิ้นดาเบียบการห่างเตียงการสัพสารีนี่ได้ดีหอดถึงเดินสิบระบอกเจ็ดคำกับการเฮ็ดหายหือกันการบอกเปล่าทานจินสาฟงนี่นี่แต่เตรียมปีกายเวลาจำนำกันผ่อนเตรียมหอยปุ่นไรสอบสามปุ่นปลายเจ็ดหอยปุ่นไรเจ็ดปุ่นวันเจ็ดคำหูสายวู่จวงว่าพระเตียซาเถอเวลาไปอ้อนเสาสิด้านาทีติดตัวพระเตียเยี่ยมเมินนี่เขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มอากาศแล้วหมากเตียเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนั้นหอดถึงหอยหาสิพกปอกหูสายวู่จวงนี่เอาหมากเต่าตานและจุนบินเป่ามีกุญใจนั้นเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มตีซาเถอหลี่ย่าเตือข้าหลี่เตือกัววังกูจีจีช่างของจุนบินไอ้ผู้ฆ่าโกจิจิช่างแต่ดีทหารอยู่เฝ้าหลายดีป้องปางหือ3กุนตายซิ36กุนได้เจ็บสังบันมึงจะสร้างการก้มสอนว่าจังได้หูเตียปี2023โดนเล่น10โลกออก7คำพระเตียยิสเรียพระเตียป้าเรือสถานเขาอิดการด้วนกลุ่มเฮ็ดต่องตัวกันมา3ปีป้องปางหือบันมึงจะสร้างนี่ป้องมี7หมื่น10ปันกุนปายตายซิป้าหือวัตถุสมเสียนี่ลงเปียดห้อยกดเยียนเงินอเมริกาอยู่ในเวลาบันมังหันเดินสิบโลกออกเจ็ดคำโครงการยกย่างมดไซพระเตียดกลางโกเจนนี่การก้มสอนบาจังไดหูหอดถึงเมื่อดวนดังพระเตียดหีบ่มีผูกกุ้นจับล่ำพลาดไข่ไอโปลาหอดถึงเปียดปั้นหกหอยหกสิบห้ากุ้นในหันมีผูกกุ้นสีปั้นหอยเจ็ดสิบเปียดกุ้นตายซีการโก้จับล่ำพลาดไข่ปลาหือกุ้นตายเสียหนีหอดถึงหอยปุ้นในสี่สิบเปียดปุ้นปลายซองอันสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี่
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหม

0: าซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หลอ13คำสีจิงพิงชุกสุจีอยู่ผอมโซกันกึดป้องไปบ้านตรงจงยังนั้นที่ออกกำปะขอนักเสียออกที่ได้อามาขำนำแคมนำดีของสั่งให้หนาตามโซสดีปิ้นเขาในใหญ่นักของหน่วยต่างกินตามโซสดีอย่างปิ้นการทำตินักสั่งเตียงของสั่งให้หนาซูประเดี๋ยวนับเสียงเอานำแคมนำดีของสั่งให้หนาตามโซสดีตือปิ้นเลิงเพิ่มเปลี่ยนไก่กันให้หนาเทียมไฟตินักสั่งเตียงของสั่งให้หนาซูประเดี๋ยวนับเสียงคัดเคียงเตะโหเห็ดนำมันเตียงเคใจเอาพัติฮิตเบิ้งกัดหิงโป้กวนเตียงเมสิงทำกันถูกทำอามาขำไพ่เมืองจุ่มร้ายของหน่วยต่างกินตามโซสดี
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสัว
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสื้อขับเสื้อสัวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนมวนรีฟังนันเพียวหรือดังไล่ฟังก้อยฟังกำคับหูแจ้งในกำคับนี่คับว่าแจ้งหูใจตัวใจให้เห็นนั่งหูใจไปอยู่ในดังไรใครห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ไว้ฟังกำคับไรยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักนองนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เวียดกันเปียงหือนองนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: คทูจีดีโอยาย
1: ิงนายาอยู่โชจีโคทูจีดีที่ได้คืนแหล่ละหูโคทูจีดีโอยา
0: อืมโคมีโคออโลนาโคสิชาสิ
2: น้าเป่าชกเฮานกดาที่ได้บอกน้ากัดตัวเวออโลเลยยิงนาได้พอเลยกัดติดาเลยที่มาไปชัวกัวชี้ให้นี่ท่ายิงนาจะกระโดดละจื้อนักศึกษาอิตาบาติชิตยาอยากยุ่งไปคิดอิตาบิคอสิบังอามาฟุบังอามาและคือบาเชมาเตกาฟอร์มิจูทาเจสติเปย์ไล่จูชอยาติพุดีติฮาเชวีโดจูจัดเยวิทาจูเล่เกกาเวลิคอติมาวิติฮานิโอติชูกอชิเฮนิติยานักกอจ้าชัวอุติตุงกตุวิชัวนิชิติวาวากาจู马斯谢考德克拉贝加上米维乔斯瓦奥希格帕斯西对巴蒂西西贝普西莫吉阿米利卡贝夫的小哈拉古嘻嘻瓦巴帕乔奥霍古蒂罗蒂罗子嘞那哈尼国旗海尼的呀米老将将个杜拉维乔马加的有米格库莫吹加的亚拉达贝拉门拉卡的马贝勒伊子乔亚卡黑怪的马贝的鱼ที่ข้ามาพักก็ต้องข้าตัดจูเล่ที่มาวิชอยู่หนาวจะก็ต้องลาจื้อและเชื่อชาอยู่หนาวินิฮะจะก็ลาจื้อให้ยาชิดบอกขอจะก็ต้องลาวิชอยู่หนาตัวก็จะยาเบติมิขอจะจบง่ายขึ้นผู้เออจะไม่สาหร่ายเจมอดีขอตัวกือลาตัวกือมุ่งผู้นี้กือเวติกติวิโยก็เชื่อให้นิท่าเสด็จมาคอเววิลฟูมือกัดเตมอมือกือเวกัดเตปะคือมอเตมอมือจักกตุลาปะทาหาชาเวติกกากัดเตเชเสด็จมาคออีจิยูพิทาเยเลจักกตุลาเวอมงทากว่าดานิดาตาเสวุลิจูกัดเตมอขอมาคนมีฟาวซาชิสวาปานาลิจาดิชิติกมิกอจิเปเลตาหิฟูโฮลาฮากุติฮอจิจะขอกู้ชีพให้นี่ด้วยคุณมีลิจาดีชีสิสวาปานาเล่ช่วยคุณมอเล่ฟื้นเล่จะกึ่งเผยชิวดีชีเอาจะกึ่งเล่จะหาวิชกูวุ้สเด็กขอแก่ได้หาฟุ่ยขอกู้ชีพพัดลงมาตาคุณมีกูกู้ใจได้มาขอช่วยคุณลอลีกาเล่จะกึ่งตัวเวจีหลามากึ่งมิงเกยูดิฉันหาปัสนี่飞猪你去人去考考过去还你他起码为悄悄哦，这个都为俄罗斯普达为他个识别。你拿罗里帕嘞，这个都来为悄，我是得好给，得还不要好写起佛帕罗马。昆明大理李家嘞，巧克力家个马个有。地气德湖玉龙雪山马蹄花园，西双版纳第二家巧克力家个都为马家得有。我的米为欧亚的七哈巴奥尼。你去人去看看，爱子米古屋，也有会起破脚一大杯，小孩的不休。如果大门边阿母是吧，得下口气高吧，富吧去吃高吧来，狗吧去吃血吧，得有噶。脚脚得请你破费，也有会哭。如果来阿老的买他吃大杯油，记得不？云南得记得噶，去家脚一大把，是吧阿吧，富吧得吧来，狗吧血吧。แต่กาตาบิโยชอบพูดตาเวอโลทากาชิเวเจคอบักลาเวคุณมีติพอเลยฟุชิมอเจมือเวจิจิดาลามลาเชเตฮาบาตาเลฮิฮาบาสติมาคอมอติมอมือเลจากาบิฟูวุสติขอแก่เตฮาฟุบิโยคอเตฮาฮิชิเชฟุพะลมาเตนิวสฟูอ้อมีชูทวาเจสิจิเบชอบจะติพุดีเดฮะเชเวดอกฮะจัดเยเวอลิธาจอฮีเล่ในข้อการมาเตมาเวเตฮะนิโอเตชิวโอเคโลจู่ฮะชอบจะยัดติพุดีเดฮะเชเวธาจู่เล่ไล่จู่ชอบยัดเวอันยัดธาออสเล่กอจัดธาฮะนิมาติสิตีตาฮะกันเล่ติพุเล่ชิมจัมไตกาจิเวธาโอกากาตัวจื้อติยูสเดอะอัสวาชาลาชิมาเวคูทูมาเวติคามาโซเตชิโอคโลโมชวยจัดติคลาเวลามึลาคาติมาเวลาเวอโลทูมาเวติกเตเลเดอะอัสวาชาลามิงกะ

中华超者电影家超地位多次国语拉子中国老鼠为期待亚国卡以那位我多我家以利利好大师

我就拉达维格多巴瓦米，起码可乌兹卡比奥拉嘎拉古维，起比奥希可维卡比奥拉嘎维附加代用。卡奇的卡布，奥希可维卡普亚切格卡比奥。卡奇的卡维奥米布加，来，起码可维斯莫迪鲁乔达，乔里瓦里乔达。可罗斯之哈夏维奥里乔达，卡奇的卡杰马希，可库维达皮扎拉莫迪，诺加卡比奥斯加，拉雷古多拉巴乔马奇马德格亚。安尼可巴拉维，普尔斯维阿多阿加赫，吉麦可斯吉维迪达加维塔朱勒，吉麦可塔哈夏维奥卡斯迪加迪多加。จิมาขอกู้ตัววีวิลีไอพีติโตกาเซียวกว่าจะเสียจีลิยูจีจีกู้ตัวเกิดเกิดจีสิ่งจีวิลิยูจีจีมีกู้คู่ดักจ้าวิกู้ตัวเกิดที่กับโอติตาโจตาเล่ที่โจวิตียี่โจวิฮอลล์อยู่ยี่และจิมาสากุชาลีวิฮวาจีจีโอคือเบอร์โอคือมาโลเกิดกูตีโลตีบีกู้ตัวลาปากูกูผิดมาละจีกูดูกูสิวิโอเคชิมละจีทูมาชิมาวิจิจิดีดักละจีจิมาขอกูดูกูฟูเอติมิงกูวิกากูดูลาบะโชจิมาจาวิโอเคแพละจีบุญวิทันยิงกูมูจีมูฟิวิทันยิงกูลาชาฮัวกูลาโมกุยโดนิคาบิยาโกคัวจาตูกูฮันวิชีวิตที่เหลือลีกือข้าเลยจีมาขอวีไอพีแพวิโยอีกาเลนิมาขอเกียจาโชจีมาขอกูมึงกือมีกือเจนิชาวิมาฮีอันนี้ขอบ่าวลาวีลาชาชีวีโอฮูออนักฮือวิทาวิเลกือตัววิติเกียจาดาเลทีวีจิจิติฮาลาลาโมเดคออยากก็ขัวจาตัวกืออยากก็เปียข้าสือโชตูฮันมึงจะว่าจะคือจันหันมึงเผื่อห้ากากูอันนี้เจละกาเหมือกาคิกือวิธีกือกาตีกือตุลาปาโอชั่วคือชมเหมียวอาชีท่าจอยลาตาวีโชลีและลาลีทักกาสิจื้อจริยาโลลีกาตาและข้าขอจะกือตุกือและอยากก็โอข้าจะจื้อจ้าเตอีจื้อโชยาวีอาบุตโต้โฮว่านี้ขอรอที่กับที่ฮอวิกาจืดจืดที่ฮาลาดิเลยกูดูวีโอพีโอคาจืดจืดมาฮาลาจะขอขอท่าลาชาชีโอเลอัปลามินชูเวฮวาชวาสีกว่าฮอทาชาฮุยเดวีที่แม่ขอยิชาจ้าจืดอาชีท่าวีโมอัตมาเย่กือโจวีที่มาชูที่มาเมกุลาสุดฮันโอยาจืดมาโมวีลาติดอนวีดิกกาตีลาดนิเวโคจิแม่ขอวีอีเจอโชย่าโอฮูโอนาและโอโลสิจ้าปาทกากูลาและกือตูลาปาโชเกติเกียโอฮีขอวีลาจ้าจ้าดนจิแม่ตาใจจิถาและมาฮูปาโชทาวีกือฮัววาฮุยพอฮาและเวโคอีเจอโชย่ากาเหมือนปาฮือยูฮือบุโตปูโตตาวีลิโคกามาข้ายาฮือติเกียผู้จิและตาคิกือชีวิตหากามัวกากาเลกือตุลาปาฮือมากโอิกากาเกย์ชูโอจิลากาลามีติจ้าปาจิแม่ขอวีขายาฮืออีบุชิจาวีอาแฮปบะลาเกอโกลามีเจมาฮิโอโลฮากือทีวีกับฟูจากาคาเฟ่กว่าดีเลคาเฟ่ติฮอวีกับฟูจากาอาบุเวกาโตฮอวีกับฟูจากาจื้อฮูกือทีอาปุกุขอฮากือกือตีอาปุงาปีเลออฮาทอกือจีวีตีกือตีเพชมมีวีอาแฮปบะลากือโอคาสโอเพสโอลอสเพชโชจิแมขอกือตุลาปาโชผู้จิฮาลาวิชิฟูเออจิแมขอวีมือกือมีกือและกือชาเพจวมาลาวิทากาโมโช绝巴普尔下于世界古维奥米布哈拉修，拉查西维利举为西马巴古维加亚拉维奥亚科，普尔基麦萨查里。

초모 집에 까먹고 으악까치다 해야. 하늘이 코 카타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐.

0: 江，美酒飘香的故乡。哎哎哎，伊拉雪，伊拉雪，
1: 伊拉雪，伊拉雪，
0: 伊拉雪，伊拉雪，
1: 伊拉雪。

마 초샤 주데 너미무과 가까네 뱀무 기니티와 세디아마 리수시 요시